dì dàm dì xù yà tò dù mù rù dì lì tì lì dè bù àmì yà rù yà gàm yà zhàng yà dà tò rì gà yù kù yà tà rù yà yì zà bù dàng mò gà lì yì wù chì mù sì bì nà àmì mà yà gàm yà rù dì nàm chè yì tò gà yà rù jì yàn zhàng wù jì yù tà rù mù rù dà wù jù sù nì yàn jì bì nè nà gà nè nò mù lè yù dè tò kì tì nì hà nè sè nàm sà nè dè bù zì rù dù dì bù sà nè zì rù dù yì jì tò yà nò mù yì zà bù dà kà nì si molam ji nyan nyak ji kanye si da dikpat pang ya kiwa jyal dhubjik thoka kanye si jik jimji nang bhe nye shiuk ti dang bine dikpun mura di sako yinye ne thode nyabu nga dang shisim gaigo su jikda yinbu oi jyakwa jikda dikpi leki jiki bhe shakyama nyawa nama kama lhung ya dunga sula munu nyong ya undin rudungbu ta bine nyeba mura taka dhelo yinye nan bine nyi lama yin nyi gelong yin nyi drabi yin nye ya ဒီဘာရှက်နေဇောရှက်နေမေဒုံဘူးဇီကတေဘခမနုံဘူးအချင်းတပ်မီနိုညေဝါချေနိုညေဘေဂျူနိုနိုခတ်ဒီနိုစီနိုနိုညက်စီယက်ဆောရှက်နေဂျက်ယာမီယတာနေမေဒုံဘူးရောင်ရောင်ဆူဆူစီလေးဆောချီမာခေါ်ရာအချင်းလူတီယာအချင်းညေဝါမေလုံယာအဲရုဒုံဘူးအချင်းလူတီနေတနာဒီဘဆောဘတ်ကျေစမီယာဒါနေဖန်ဂျေဂျီဒီဘပေါလန်ယာယထုံခါချာဆန်စီနောင်ဘေညေယူတီဒံ ยาจิมิทอนิลาซอบจิมิจัมยุมนาชาพันโดจินโดยายาอุมจินยากันมิจินตัดฮิซุยเนเนเบมินันทมาเนบารังเกโมซอยายารังเปนักเซนัมซาวเดวจิยายายาทาบิลยิงายอพิโกเอเดชามะนูมบุลุกเยโรดุมอิจาโกกานเยซิจิกดาเซนัมซายุกเนเจวดุจุกทอกากานเยซิเบซินนองเบเนจิยุจินดินอิจุเมนันดังเอนันดาฮิซุเนียนเจไตกาโมบุทรูเบเนซิรังราซิจิมบุอิจาโกเคอนัมซิจิกดาโนทูเนเนเยเซบิชีนองอิจุเมนันมองบาอุดุกทอดุกเตนันดาจุนองเคอนัมซิตาลู ยาจากเยชวนเนี่ยคุ้มดักโยเล็กโยชูยุทธ์ทอกะเรกิชูยุอิจาบุตรเดชเงยุทธ์โมกาลิกิบุชิมบุสีอันนี้เป็นนักอาเมงยามยาดินันจุยทอกะยาชูซุกนันดาจิอุตยาจีดุสุอินอิจาบุตรธรรมเชียนเนี่ยดาทุจิชินยาชูยุทธ์ดินดาวุตุมาชูจีเงยดาอุดนิทุนุจิตะนาวันทายกมลันดีมาชูยุกินอิจานังเบยยาชูยุกิน ยาบุษีนาวาทายจีจิงกานาพะบะมินบะมินบะมิยูจุจุคะเวมิยามะนาวาทายจีจิงดูจาวะโชนาวาทายจีจิงกานาพะเวชิราเวโตนิโมทะเมมิยามะนาวาทายจีจิงดูจาวะโชนาวาทายจีจิงกานาจินจีนาโตรับเจนเบสะตังตุยมิยา นาวาทายีจีจิงดูเจ้าวะโชนาวาทายีจีจิงกัมนัมนาเปจีงีเตนเปจีเตนลุงเยมียาเมนาวาทายีจีจิงดูเจ้าวะโชนาวาทายีจีจิงกัมนา